มนุมองกิมันมองเนาะยังอ่านมันหรือมองก็ทานดูจ้ะมีปลายถัดดังหายซ้ำหนึ่งอุสะอุสอุสุฟิกอุปจัยมันหนึ่งอุเจอเกี่ยมนุษย์จะเสียก็เนี่ยโรมันเด้อคนนะเมื่อโลกมาเซนได้ไหมเซนจะเซนมอเอ็มเอ็มอาร์เอ็นm a n บ่ยังอ่านตามมาได้กิธรรมนะมนะปนทะมะเนะมะเนะนั้นคงท้ากิธาอ่านธรรมมันหายนอกๆติเตมันจําได้ปริสเครื่องกไอ้จําหายอุงสอปีเอปีมันนั้นอุเจ้าองค์นึงมองไปไอ้องค์นึงสุฟิกปัจจัยสำหรับเจ้ามาอ้อยเจ้าจินเนียมมาสอบปีโปรมันนึงปลายถักดังดอลสมบัยเวทตัวจินมันเตะเกยดังมันนันเตะเกยจังไรดังมานาเซไอ้ดังมันเนียมมีขี้อันดังขยมดังมันเนียมแม่ยืนจังไรดังเวจังตัววิญญาณนึกสมบัยเวผู้โดยเชี่ยผู้โดยเชี่ยเสือเสือตีไอ้ยังโดยพลังยังจ้าเราบ่อยมองจิตเดียมองหนึ่งเปียนี้จับซอมอุปใจเจ้าจะไม่เจ้าจิมนุษย์ลายถนัดดังนกาข้องหนึ่งตรึงดังนกแฮดข้องหนึ่งตรึงจ้าบ่ายืนโยเปียนมันเย่ทัศน์ไอ้นักดังข้องตรึงทัศน์วิสัยที่เอาทัศน์วิสัยอีพวกว่าทัศน์ต้องเอาคณีว่าทัศน์ต้องเอาคณีกูก็ทัศน์ก็ใบก็ทัศน์มนุษย์ยังนึกก็สัตว์พรมติดได้ก็สัตว์ที่ตัวสัตว์ตั้งแต่เนี่ยเกี่ยวจนแตกดอยอารมณ์ลอยนั่นแหละกำหนดนั่นคือหาสัตว์ตั้งแต่มนุษย์เดินจนแตกแจกจนนังกาขบกาเต้ากาอากาคาละอสัตว์พรมนั่นคือหาสัตว์วิจารมนุษย์นี่เจ้าไอ้ท่าสัตว์ได้ปนสัตว์นั่นสัตว์วิสัยทำไมหาสัตว์วิสัยท่าสัตว์ได้ติดตีติดคู่กับไปนั่งยืนยี่อ่ะเจ้าดูดิยี่จังท่านสัตว์วิสัยจีเนะดังขอกเต่านั่งเฮามนุษย์แต่จะบัดสไลเต่าจะมนุษย์ใส่ปนยืนได้ปลามนุษย์ใส่ดิปนบัดไล่กิเมียนมนุษย์สาวสัตว์วิสัยพร้อมท่านมนุษย์พร้อมมนุษย์ใส่มนุษย์สไลปนน่าเล่าไปยืนยอนึงมาปลาท่านแน่คนเมียนมนุษย์ใส่มันเนะได้ตัวจึงเลยนู่นมันได้ใจครับทำมนุษย์ใส่มนุษย์ปลอมตอนนั้นเราเรียกทำมนุษย์นั้นหมอปีแปดท่านดังขอบเรามวยเตี้ยเมียนในมวยเตี้ยคราวปีพระพุทธศาสนาหมอปีมนุษย์ให้นั่งอัปจักอัปจักปลายทาโกนเจ้าทับปูปงมนุษย์คือพระเจ้ามนุษย์ได้เกียรติสมัยกาตบูผมพดกับเขาปฐมกษัตริย์เนาะแต่การนางเมียนตึกเมียนใดนู่นอินเดียเนาะที่เมียนนู่นสกมายอยู่ดิประเทศกัมพูชาการนั่งนู่นที่สมัติโอ้ยสบายนะฮะได้สมบูรณ์ผมพดมันก็เอากษัตริย์เอาตามสองก็ตักษัตริย์เอาตามมาเลยตักขัดเยอะปลายมาทำไม่ทำมาจัดสลายเมย์สลายที่พดดามตะบงเมียนตะยาวยิ่งคนตะรูตราเลือดสลายจมกาจังมาวิญญูมานะแต่ก่อนเราตรวจตราเลือดสลายจมกาเธอเราคนนี้จังมาชนะมาชนะกิจจูนกิจทวายเศร้ากอยเมื่อเราลุกจากตะตัวซอยสิก็ได้สกเติร์ดพระเจ้าได้ตบบูงพอดนั่งจงปนิ่มปอบบ้านมนุเมียนขมวยมวยชมมโนสาระมโนสาโบราณกิจนมัสการกุรุมโนสาระนั้นจิตขมุยระบบประชามนุษย์บ้านจิตปุยงในกาตาตาโมหามนุษย์ไม่ก็หามนุษย์ถ้าจิตปุยปุ่งระบบประชามนุษย์อันนี้แบบมุยบันยิ่งข้าวที่ระเบียบพุทธศาสนาตามปงสาวดานโลกน่ะนี่การมาเทียบโดยไล่เซ็งด้วยยี่ปีปีไซนึงด้วยก็หาสัตว์ปีไซนึงเชียร์ปีไซดาวปีไซอุปมาถ้าเกินเย่จังทุกน้องจมนุ่มจมเน่ามันด้วยสมบัติวันลูกสลายเต้าแพทย์คราวค่ะ

0: bảo bạn đi cho mình đặt an ninh mô đơn thân ấy ạ đừng cho con mô đi đạo quý thần gì rồi hai con bà hôn nó mình mềm dù đấy tụt nhưng thầm mây đi à nên tụt chân hào thả bà chụp bán chết à thầy cho cả bà chụp bán là ca chết là thầy cho cả nếu xâm rắp thế chụp phúc kê giả sạc tì con đã miên tiết là thầm anh gì tụt nó ngào quá bà bán chỉ đột xù cho nó tụt mùi tiết kia kia kê giả nó cổ นี่คือทักทานตรามันบานเตะโดยจีนเยอะจะเจ๊คเนี่ยเธอมวยท่าอ้อยวันมาขยมมุนด้วยแม่จำไงสายทำสังไงสายทำโยกระมิจูนถ้าเต้หนูกาเต้ขยมตาวบัวเลยจำมันบัวสั่นวันบัวให้นั่นหนูก็จะแปะนั่นหนูก็ชื่อให้นั่งนั่งตรงเต้ดูโน่นนั่นหนูช่วยไอ้ฟ้า ตอนออกประมุขยมเติบออยเติบบ้านขยมออยจะโปรเติบอันนั้นเติบบ้านเติบบ้านนี่เองคือนี่ยีคลายมอจะเพียซาสามัญท้าตะบานตอนนั้นวัจนานุกรมมันบานเตาการเทินุขวัตนะคือที่อ่านแบบตะบานคือเสียสอโตจดปีโยมาจังไอ้เจ้าบ้านไอ้บ่บานเอาต้องไปท้าตะบาน บรรลุตอนเดสโลกเนื้อทูตการนึงขมิ้นดึกถอดสโลกใบสโลกขมิ้นเนื้อสโลกลองเต้ยตบบานการนึงวิหารสไลต์ตบบานการนึงวิชาพลอยที่มันทักบ้านแต่ที่ที่ทำตบบ้านนึกคือตึกบ้านอันนี้ตึกนั้นจะเลิกเกียรติศักดิ์ที่หาท้าปัจจุบันจิตอนาคต
1: แต่ตูมกงยอลายจังต่างทาง
0: แกเราเนี่ยออกมาบ้านดินดีตอนนั้นพอสับไงนั่นคือมันยีจังฉลาดนะอีท่าบ่เดือดถูกกายจังกระหอยนะจิตดอมมองแล้วเนี่ยตัวจับยืมสกเนี่ยต้องช่วยจับมาได้ไม่เจอเนี่ยบานกาเนี่ยบานหายพวกบ้านอาเติมนั่นก็พวกบ้านอาตอกบ้านนั่นก็บานบ้านมั้งลูกตาลูกตาอ้อย เอาไอ้วันนึงมาขยมบ้านขยมเอาจนไอ้เนี่ยปรับตัวเนี่ยบ้านขยมเอาบ้านอาเติมนึงแล้วบ้านอาตอบ้านนึงแล้วนึงตอนจะเยอะถ้ามันจำบังจะไปโยกนึงทำอะไรอันนั้นคือตัวบ้านตอนเราไปจำไปเนี่ยไปทำตัวบ้านก็เลยเจอก็เลยจะเปลี่ยนแปลงที่ไอ้ยังกูเดือดเพี้ยนเนี่ยนะไอ้ดอง
1: ใส่อาดีก็ชอบใส่แต่เดียวคือมันท้าใส่อาดีเลยนะพี่ยีเอาอะไรฮะตรงกลางตุ้งเสือละตุ้งสละโดยที่มวยเด็ดโดยที่เพียซาขมาซอกหายจบท่าสร้างสกัดในคลาสเจ้าลือโซ่ตะกรมแบบเมืองกรมมาเมืองนี่เอออันนี้เปลี่ยนมันมากับนับยืมมากับนับสร้างสกัดมากับนับเพียซาจิตแข็งยูเฮ้ย
0: ที่มันได้อ่านกรมเมืองมาเจอเจ้าหน้าทมาดำลึกมองไปชิวชันดาวปนกินพร้อมสนับสนุนมาดิเนี่ยคลาสดับลูกคลาสตินสนับที่มันได้อ่านกรมเมืองที่มันได้อ่านกรมมันก็สัตว์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังกรมมาลวงกรมมาคุณกรมมาเพรียกรมมาเมืองที่มันได้อ่านกรมคุณกรมเพรีย โดยจะสมบัติครองมาเพื่อให้จำได้ที่อ่านสมบัติครองมาเพื่อที่จะมาต่ออ่านสมบัติครองเพื่อไหมครองมาเมืองยินยี่กับปีกาหน้ามนต์หน้ากูยินยี่ครองมาเมืองนะที่ดังที่มันทักครองนะที่มันทักจะไหวครองนะที่มันทักเนี่ยจะฆ่าครองยี่ที่ทักจะฆ่าครองมาเมืองเมืองนั้นบุกเปลี่ยนเดียวเปลี่ยนเสียงที่ทักเนาะสอบ ไอ้กรมนั่นคือหมอปีเตี้ยสร้างแล้วก็ตะการมาอะไรทางโป้ทางลำดับทางระเบียบอยู่เลยนะตอนนั้นถ้ากรมมาเมืองแม่นอันกรมเมืองวันที่นี่นะอันกรมเมืองนั่นคือนักสลายที่ใส่นะตะการเป็นยีจังบันยีจังนั่นแหละนั่นโดยจะลงมาทางอยู่สบายคอที่ไหนอยู่สบายคอมาเพื่อ ตอนนี้กูทำงานนี่กูสบายกูต้องเช่าไปที่วังกูต่อ

0: ហើយយេបាយពោទេខ្ញុំមិនមានមកមានជើងមិនរួចចេញចឹងមកមានជើងមិនថារូបធម៌មិនបបមានជើងបានសម្ដេចថាអីឯថាជួយបើចឹងថាអ្នកមានមនុស្សម្នាក់ទៅដល់ជួយគ្នាចូលតាមមកពីណាមកពីរៀបរៀងមកដល់ប្រទេសរៀបមកទៅជិតនឹងសាលារត់ណា ສະຫຼາລະຈະວ່າລູກຖ້າສະຫຼາລົດນາລູກຈອບມີຈືງໂຕຍອັນນະຮີຈະບັດໂຕຊອບມີຈືງລະບໍ່ຈັ່ງຖ້າຮີບັດລະຮີບັດຮີບັງຮີປາກາຮີກໍລູກຄູນຶງຄຸຍສຽມອາຈັ່ງໄດ້ລູກຖ້າຈະຄົນພິມະນາອັນມັນຈະລູກໃຫ້ຈະເຈຈະອ້າຍຖ້າເອົາລູກເຈດົງເຈລູກຕໍ່ວ່າຄືມີຈືງ
1: ចាំជឿមិនបើប្រឡៃនឹងវាចឹងពួកគេអានព្រះបរមរាជវាំងមានមោមានជឿទេណាបើទៅអានព្រះអមរៈព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងវាមិនអស់សំដីគេអានបរមរាជវាំងគេអានធម្មបរមមកបោកពេទ្យគេអានថាបរមមកចែកស្ដា บารมมาสอบมีมอมีเชิงนะอันนั้นที่หาวที่เอาเอ้ยยืนบะไลที่หาวสิวิชาสิเดตกะวิชาสิเดตกะที่หาวทรงสมุลมัวเอาสะดอกทาเอาสะนอกสะดอกบะยืนถ้าก้มลงจังก็บ่าถ้าก้มลงมันจะก้มนั้น
0: มาปูนั่งนู่นน่าต้องมีมันจะกาอะไรนู่นมวงนั่งเลยนู่นต้องว่ากรมมวงที่บ้านสิกระไดเต้าถาเด็กกะขนมกรงจังนู่นกินยิ่งก็ติดดาวด้วยอ่ะเหมือนยืมประกาศทำไมได้เปลี่ยนนี่โอ้ยดาวเนี่ยเมื่อซ้อนนั่งมันทุลับลื้อจนยิ่งอ่านกรมมวงตอนเราดาวกรมมาเพื่อสมบัติกรมมาเพื่อทำแม่ได้ไม่คุณพักกรมเพื่อ นั่งให้มองกิจกรรมใส่ไม่ชงเอาได้เนาะแม่โดยจิตมันนั่งยืนที่อ่านปอต่อมานบ้านเราตรงตอนหลังแล้วบ้านจัดตุ้มยืนอ่านปอต่อเมียนโมจูเจียมาอายุตกกายปอต่อมานนั่งไหมจะต้องการอนุโลมตุ้มจังไอ้ตามคนนั้นบอกปอต่อมานบอกปัตติญาณเหมือนปัตติญาณดิ คนเราบ่าวข้อมาให้ถูกไหมอันนี้ยืนตัวจะเพียงนึงกี่หาวไอ้กี่หาวตาอันยตระสับได้หรอไปจีเจ็ดดัดตีกี่ดังเชียงไม่คุ้มทับปอดแต่เมียนนุ้งตาเต้ต่อมานนึงเราพนังได้อันตาวะผมอ่านอันตาแรกนู้นสอบตอนนู้นไปเลยตอนต่อได้จิตกวางวัวเราไปทับตอตราเก็บทับตอเลย
1: อันตระเจียคนพระอันตระเนาะพิธาอาสวะพิธาแปลอะไรสาวะไปถึงยี่สาวแวกใส่นึงมันบุทมทมอ่ะไอ้โกรยไอ้โกรมโกรงกูโกรงกับใบนี่ไอ้กลางได้กลางได้โกรยจำโกรยโกรยด้วยไปอ่านอันตระอันตระเปียกบะไลสังสกัดพระอันตร อันตรายถ้าจะล็อกถ้าจะล็อกทาระเวียงอันนี้คือรู้ว่าอันตรายยังไงแล้วก็อันตรายพระเจ้าบาลังอันตรายนิยมปีดาตังโมที่คุณบัด

0: ចុះអន្តរជាតិនឹងបានពីក្តីធម្មនេះថាជាតិដតីពីគ្នាអន្តរៈនឹងទៅជាដតីប៉ុន្តែវាជាប់គ្នាវាមានចន្លោះនៃឧបមាថាដូចជាយើងប្រទេសកម្ពុជាវាមានព្រំដែនទៅនឹងចំណោះរួចទៅប៉ះគ្នានឹងញយនោះវាគាត់ទៅទាំងពីគ្នាវាចន្លោះជាឡាយចឹងបានគេកែអន្តរជាតិអន្តរៈទ្វីបអន្តរៈកាលបើទៅអន្តរៈធាន មកពីអន្តរៈថាជាចន្លោះឬប្រែថាអីទៅអានឹងវាទៅជាអីនោះទៅជាប្រែពេកឡើយឲ្យធាននោះមកពីធារាស៊ីនធាពេលយាចាប់ដើមឡើយថាធាប្រែថាត្រកជ្រុងថាកាន់មកទៅចុះយុបច្ច័យចុះបច្ច័យអនៈទៅទៅជាអន្តរៈទៅជាធានាបើនិយាយមិនសាប់ប្រែថាត្រកជ្រុងប្រែថានៅ ដល់អន្តរៈនឹងធានៈថាមកទៅវិញពីព្រោះអំណាចអន្តរៈនោះទៅសង្កត់ពីលើវាទាញអានឹងធានៈដែលប្រែថាត្រួតជ្រុងថាថាប់នៅនឹងឲ្យថាប់មកទៅវិញថាខូចទៅវិញដូចជាថាទៅបុតនឹងបានចុះមកបានមកគាល់ព្រះទូលសួរជាមួយតថេវន្តរថាយី
1: ថាទេវន្តរភិយិនសោមកគ្នាច្រើនថាមកទៅក្នុងទីនឹងត្រង់ទីនឹងថាអេរាអន្តរភិយិគឺបាត់ទៅសម្រាប់បាត់មើលអង្គុយនឹងខ្មែរហៅអន្តរធានគឺថាបាត់នឹងខូចណាបើខូចនឹងអន្តរៈមកនឹងជើងនឹងថានឹងសំប្រែមចែកចំយ៉ាហោប្រតិភិយ៉ាហោបុកបាត់ អន្តរៈនេះបើឃើញលំនៅឯងគឺទៅជំនាញយើងប្រើថាចំឡោះប្រើថាល្វៀងអន្តរៈទ្វីបអន្តរៈជាតិអន្តរៈប្រទេសហើយបានទៅមកតែយើងហៅអន្តរៈប្រទេសអន្តរៈទ្វីបវិញផងប៉ុន្តែបុរាណអន្តរៈអន្តរៈជំនាញហ្នឹងគេអាចណាណាអន្តរៈធាននៅចុងមកទៅរកអន្តរៈធាន
0: มาเดี๋ยวเราอ่านดอเทียนมายีริวันก็คลองเจ้าก็โกงก็คนเจียงเอาชงวนก็ได้ทำไมจะนำไปดึงแน่เองยังอ่านไปแล้วอ่านดอมันดอเทียนนี่ก็คลายจากดอเทียนเลยดักดาษาเจ้าก็มันถ้าอ่านดออันเดอร์เทียนก็ยันดอเทียน
2: ดอกเทียนแปลว่าตกหมัดถกโขยวิญญาณไม่จะชงอะไรไม่ใช่อะไรอ๋อชงอะไรยี่อันเดียอ๋อชงอะไรยี่อันเดียเนี่ยบูรณาการเทียนบูรณาการเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเทียนเ
0: chiến
1: lúc cái biển cái biển khủng xa lúc bạc cảm chia sấy luôn à dù ngươi là mong lúc cái biển xuống